0: friends who celebrate being single, and she sees dance as a metaphor for that life. Fluid, open, without restrictions.
1: When you dance with different people, you have those different energies. They sound a bit woo-woo, but it really feels that way because you get to interact without any expectations. And you just have to remember, you know, to keep confident, to keep yourself straight.
0: Nur Indah's story challenges an old belief. Do we need marriage to find love and belonging? Or does independence outweigh all of that? We have explored the thrill of first dates and the freedom of singlehood. But love doesn't always burn fast and fade. Sometimes it endures. In Indonesian culture, there is a saying, "Bersama kita hadapi semua rintangan." Together, we face all obstacles. And in Laos, we met two couples who've lived that truth for over 20 years. Are they proof that lasting love still has a place in today's world? Or is it a glimpse into a model that's slowly fading? High in the misty mountains of northern Laos, love follows old traditions. Wa and Nia married as teenagers, a custom passed down for generations. Their bond remains strong, rooted in family life and quiet devotion.
2: ไปเงินผู้สาวแล้วไปเจออยู่เงินผู้สาวเลยลุงเดียวอยู่ผู้สาวเงินผู้สาวแล้วเอาเดียวเลยได้หลุมได้2ปี
3: 2ปีแล้ว
2: 2ปีแล้วปีที่2แล้วเอาแล้วพอได้พอ10 16 10ตอนลุมเดียวนั้นมัน10 14 15นั่นแหละ16แล้วเอา
4: ทําพี่นั่นก็บ่มักเพิ่นดอกบ่มักเพิ่นล่ะมาลุมกับลุมแล้วก็คือว่าลุมถึกเดียวแล้วคือจิแม่นบุญวาสนากันนั่นแหละแล้วก็ลุมไปลุมมาแล้วก็ทําพี่นั่นนั้นเฮาก็เข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นบ่เข้าเพิ่นบ่เข้าโรงเรียนเพิ่นออกปีนึงแล้วเฮาเข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นมาลุมแล้ว
0: They've shared more than 2 decades of life together, weathering changes side by side. But what is the secret behind a marriage that lasts this long?
4: ผัวเว้าเมียก็ฟังเมียเว้าผัวฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันแล้วก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอด
2: คันแม่มีเมียบ่ฟังนั้นสุหลายมันเต็งเนี่ยคันว่าสุหลายสุลกสูงมันว่าแล้วเมียสุหลายมันเมียเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเลยแล้วกันล้มแล้วเมียก็ได้ศึกษานั้นผัวก็ได้ศึกษานําเมียแล้วเมียก็ว่าเลยแล้วเมียก็ฟังความแล้วอยู่ได้นํากัน
0: Wa and Niam belong to the Hmong ethnic group. Rituals and ceremonies remain central. Like today's gathering to pray for Wa's sick mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life.Raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
4: อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าไอ้ขวัญไอ้ยาวล่ะไอ้ขวัญแน่นอนไอ้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บล่ะได้งมวยเบิ่งงมวยเบิ่งล่ะเพิ่นไอ้ยาวล่ะเอาไก่คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมายาวมาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่2นั่นก็แม่นอันเฮียกขวัญให้แม่ลูกอันนี้เพราะว่าผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปไอ้2อันร่วมกันเลยไอ้2ร่วมพร้อมกันสําคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้มาช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีผัวลุงอันเพิ่นตะเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวมาพาเดียวมาช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
0: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what 4 decades of life together can look like. In Sheng Kuang province, coffee farmers Kam Pomeni and his wife Foon have shared their lives and their work for 40 years.
5: อันนี้ก็ขออภัยเนาะอันที่ว่าย้อนความรักแพงแล้วก็เอกลักษณ์ของเฮานี่แต่ว่าเป็นเมียที่เดียวเนาะรักแพงเดียวแล้วก็สร้างสรรค์นํากัน
0: Together Ham and Foon raised 3 children. Now that they've grown and start families of their own, the couple is stepping into

0: I knew I was gonna still pass on some rough things down.
1: Nur Inda is the oldest of three siblings. She grew up in a world where marriage and motherhood were simply expected. For years, she believed her worth depended on a partner. But after heartbreak, she discovered something else. Freedom. Today, she surrounds herself with friends who celebrate being single, and she sees dance as a metaphor for that life. Fluid, open, without restrictions.
2: When you dance with different people, you have those different energies. They sound a bit woo-woo, but it really feels that way because you get to interact without any expectations. And you just have to remember, you know, to keep confident, to keep yourself straight.
1: Nur Inda's story challenges an old belief. Do we need marriage to find love and belonging? Or does independence outweigh all of that? We have explored the thrill of first dates and the freedom of singlehood. But love doesn't always burn fast and fade. Sometimes it endures. In Indonesian culture, there is a saying, "Bersama kita hadapi semua rintangan." Together, we face all obstacles. And in Laos, we met two couples who've lived that truth for over 20 years. Are they proof that lasting love still has a place in today's world? Or is it a glimpse into a model that's slowly fading? High in the misty mountains of northern Laos, love follows old traditions. Wa and Nia married as teenagers, a custom passed down for generations. Their bond remains strong, rooted in family life and quiet devotion.
3: ไปเงินผู้สาวแล้วไปเจออยู่เงินผู้สาวเลยลุงเดียวอยู่ผู้สาวเงินผู้สาวแล้วเอาเดียวเลยได้หลุมได้2ปี
4: 2ปีแล้ว
3: 2ปีแล้วปีที่2แล้วเอาแล้วพอได้พอ10 16 10ตอนลุมเดียวนั้นมัน10 14 15นั่นแหละ16แล้วเอา
5: ทําพี่นั่นก็บ่มักเพิ่นดอกบ่มักเพิ่นล่ะมาลุมกับลุมแล้วก็คือว่าลุมถึกเดียวแล้วคือจิแม่นบุญวาสนากันแหละแล้วก็ลุมไปลุมมาแล้วก็ทําอีท่านนั้นเฮาก็เข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นบ่เข้าเพิ่นบ่เข้าโรงเรียนเพิ่นออกปีนึงแล้วเฮาเข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นมาลุมแล้ว
1: They've shared more than 2 decades of life together weathering changes side by side but what is the secret behind a marriage that lasts this long
5: ผัวเว้าเมียก็ฟังเมียเว้าผัวฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันแล้วก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอด
3: คันแม่มีเมียบ่ฟังนั้นซุหลายมันเต็งเนี่ยคันว่าซุหลายโลกสูงมันว่าแล้วเมียซุหลายมันเมียเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเลยแล้วกันล้มแล้วเมียก็ได้ศึกษานั้นผัวก็ได้ศึกษานําเมียแล้วเมียก็ว่าในเรื่องแล้วเมียก็ฟังความแล้วอยู่ได้เหมือนกัน
1: Wa and Niam belong to the Hmong ethnic group. Rituals and ceremonies remain central. Like today's gathering to pray for Wa's sick mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life.Raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
5: อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าไอ้ขวัญไอ้ยาวล่ะไอ้ขวัญแน่นอนไอ้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บล่ะได้งมวยเบิ่งงมวยเบิ่งล่ะเพิ่นไอ้ยาวล่ะเอาไก่คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมายาวมาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่2นั่นก็แม่นอันเฮียกขวัญให้แม่ลูกอันนี้เพราะว่าผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปไอ้2อันร่วมกันเลยไอ้2ร่วมพร้อมกันสําคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้ช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีขวาลุงนั้นเพิ่นตะเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวหน้าตาเดียวมาช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
1: Not far from Wa and Niam's village another couple shows what 4 decades of life together can look like in Shengkuang province coffee farmers Kam Pomeni and his wife Foon have shared their lives and their

0: ันนี้เนียนเกี่ยวกับว่าเอ็ดขวัญเอ็ดเย้าละเอ็ดขวัญได้เนาะเอ็ดขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บละได้งมงวยเบิ่งงมงวยเบิ่งละเพิ่นเอ็ดเย้าเอ็ดเย้าละเอาไก่คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมาย้ามาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่2นั่นก็แม่นอันเฮียขวัญให้อันแม่ลูกอันนี้เพราะว่าอันผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปเอ็ดจ่องอันร่วมกันเลยเอ็ดจ่องร่วมกันสำคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาเฮ็ดผู้เดียวเขาก็เฮ็ดบ่ได้มาช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีผัวลุงนั้นเพิ่นตะเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวหน้าตาเดียวมาช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
1: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what 4 decades of life together can look like. In Shenkwang province, coffee farmers Kam Pomeini and his wife Foon have shared their lives and their work for 40 years.
2: อันนี้ก็ขออภัยเนาะอันที่ว่าย้อนความรักแพงแล้วก็เอกลักษณ์ของเฮาอันนี้แต่ว่าเป็นเมียที่เดียวเนาะรักแพงเดียวแล้วก็สร้างสรรค์นํากัน
1: Together Ham and Foon raised 3 children. Now that they've grown and start families of their own, the couple is stepping into a new chapter, cherishing life as grandparents while rediscovering each other.
3: แต่ที่จะปัจจุบันนี้คือเพื่อนไป2เขาก็ฮักคือทอดลูกคือทอดแม่ฉันทอดลูกเนี่ยก็ฮักกว่าพร้อมได้3พร้อมเดียว3เนี่ยเลยสิมีอยู่นี่พร้อมเดียวเฮ็ดพร้อมเดียว3
1: They may not be rich, but with children, grandchildren and a village around them, they built something money can't buy. A reminder that love can thrive when it's shared with the community, a vision modern life risks leaving behind.
4: วันหลายเห็นนั้นดูเห็นต่างประเทศมาเห็นดูเห็นหลานเห็นครอบครัวมามวลมีความสุขมวลหลายก็อย่าเอ็ดพร้อมเดียวพร้อมเดียวสร้างพร้อมเดียวสาพร้อมเดียวมีอยู่มีกินในครอบครัว
1: Two couples in Laos reminded us that love can endure for a lifetime, carried by family, respect and community. Elsewhere, love looks different. Some find it through games, others choose friends and independence instead of partnership. Together, these stories reveal that love today is not a fixed formula. It's constantly reshaped by culture, technology, and above all, choice.

0: I knew I was gonna still pass on some rough things down.
1: Nur Indah is the oldest of three siblings. She grew up in a world where marriage and motherhood were simply expected. For years, she believed her worth depended on a partner. But after heartbreak, she discovered something else. Freedom. Today, she surrounds herself with friends who celebrate being single, and she sees dance as a metaphor for that life. Fluid, open, without restrictions.
2: When you dance with different people, you have those different energies. They sound a bit woo-woo, but it really feels that way because you get to interact without any expectations. And you just have to remember, you know, to keep confident, to keep yourself straight.
1: Nur Indah's story challenges an old belief. Do we need marriage to find love and belonging? Or does independence outweigh all of that? We have explored the thrill of first dates and the freedom of singlehood. But love doesn't always burn fast and fade. Sometimes it endures. In Indonesian culture, there is a saying, "Bersama kita hadapi semua rintangan." Together, we face all obstacles. And in Laos, we met two couples who've lived that truth for over 20 years. Are they proof that lasting love still has a place in today's world? Or is it a glimpse into a model that's slowly fading? High in the misty mountains of northern Laos, love follows old traditions. Wa and Nia married as teenagers, a custom passed down for generations. Their bond remains strong, rooted in family life and quiet devotion.
3: ไปเงินผู้สาวแล้วไปเจออยู่เงินผู้สาวเลยลุงเดียวอยู่ผู้สาวเงินผู้สาวแล้วเอาเดียวเลยได้หลุมได้2ปี
4: 2ปีแล้ว
3: 2ปีแล้วปีที่2แล้วเอาแล้วพอได้พอ10 16 10ตอนลุมเดียวนั้นมัน10 14 15นั่นแหละ16แล้วเอา
5: ทําพี่นั่นก็บ่มักเพิ่นดอกบ่มักเพิ่นล่ะมาลุมกับลุมแล้วก็คือว่าลุมถึกเดียวแล้วคือจิแม่นบุญวาสนากันนั่นแหละแล้วก็ลุมไปลุมมาแล้วก็ทําอีท่านนั้นเฮาก็เข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นบ่เข้าเพิ่นบ่เข้าโรงเรียนเพิ่นออกปีนึงแล้วเฮาเข้าโรงเรียนแล้วเพิ่นมาลุมแล้ว
1: They've shared more than 2 decades of life together weathering changes side by side but what is the secret behind a marriage that lasts this long
5: ผัวเว้าเมียก็ฟังเมียเว้าผัวฟังเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนํากันกินหยังก็กินนํากันแล้วก็ได้อยู่ได้นํากันไปตลอด
3: คันแม่มีเมียบ่ฟังนั้นซุหลายมันเต็งเนี่ยคันว่าซุหลายโลกสูงมันว่าแล้วเมียซุหลายมันเมียเป็นคือว่าเป็นห้องครอบครัวเนาะผัวแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเป็นเลยแล้วกันลมเนี่ยแล้วเมียก็ได้ศึกษานั้นผัวก็ได้ศึกษานําเมียแล้วเมียก็ว่าในเรื่องแล้วเมียก็ฟังความแล้วอยู่ได้เหมือนกัน
1: Wa and Niam belong to the Hmong ethnic group. Rituals and ceremonies remain central. Like today's gathering to pray for Wa's sick mother. These occasions strengthen community ties, but they also show how tradition still dictates much of family life.Raising the question of how much choice individuals really have in shaping their own paths.
5: อันนี้เนี่ยเกี่ยวกับว่าไอ้ขวัญไอ้ยาวล่ะไอ้ขวัญแน่นอนไอ้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ็บล่ะได้งมวยเบิ่งงมวยเบิ่งล่ะเพิ่นไอ้ยาวล่ะเอาไก่คู่นึงมาสู้ขวัญสู้ขวัญให้ขวัญเพิ่นคืนมายาวมาเฮือนมาสู้คิงเพิ่นและอันคู่ที่2นั่นก็แม่นอันเฮียกขวัญให้แม่ลูกอันนี้เพราะว่าผัวเพิ่นห่างกันห่างกันปะกันล่ะสู้ขวัญให้ลูกกับอันลูกสาวคืนมาย้ามาเฮือนหลานกับลูกสาวไปไอ้2อันร่วมกันเลยไอ้2ร่วมพร้อมกันสําคัญที่สุดมีพี่มีน้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวเฮาก็เฮ็ดบ่ได้มาช่วยเหลือเพราะว่าเพิ่นอันแม่ป้านี่เพิ่นก็บ่มีขวาลุงนั้นเพิ่นตะเสียชีวิตแล้วยังป้านผู้เดียวมาพาเดียวมาช่วยกันนี่ก็แม่นพี่น้องแม่นลูกแม่นหลานเพิ่น
1: Not far from Wa and Niam's village, another couple shows what 4 decades of life together can look like. In Sheng Kuang province, coffee farmers Kam Pomeni and his wife Foon have shared their lives and their